0: ว่าตัวอ้ายเป็นคนขี้ข้านบอกเคยเนี่ยการไหลๆจากนี้
1: ท่านกำลังรับฟัง CMT

มัดมือเบี่ยงซ้ายขวัญมามัดมือเบี่ยงขวาขวัญอยู่32ขวัญแห่งเจ้ามาอยู่กับเจ้ากับจอมเนอ

ายองค์พ่อจตุคามรามเทพช่วยทีดิฉันสาว 2,000 อยากเป็นเศรษฐีเพื่อจะได้มีคนสนใจหนูบ้างจ้า

สียงมันสิ้นสุดเปรียบเหมือนมนุษย์เนื้อนายเข่งล้ำจังฟุตเนื้อยอดบุญหายก็จากบรรยา

0: ปี่มาแจ้เฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวอ่ะอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะลอกเครื่องแหกการฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันทาไปไหนมาพอดึกดึ่งกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม่
0: จันทาเอ้ยพอปีมือของเต๋อป่นบ่เคยไปไหนเลยมาค่ำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันทานี่สาวดุ้นไฮเทคจ้าแม
0: ่ลูกหนอลูกสอนยังบ่ฟัง

0: น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้งไผ่บ่ฮู้
2: จันทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้งไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่บ่าประท่าไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่ประท่ามาเป็นห่วงเขาอ่ะเขาก็ใหญ่แล้วเขาไปใจหัวบนลานเหมือนนี่พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปั่นลุ่งนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่อย่าแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปั่นไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปั่นเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิดอาซ้ายพกใส่ตองแห้งไปบัดถึงลวงดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม

0: าใจแหละ
1: ถ้าจะฟังพูดกันดีดีเฮามีไม่ตีต่อกัน
0: เอ้ยมีบ่มีมันบ่สำคัญสำคัญที่ว่าขิงรักเดียวหาหาป้อขิงยัง
1: ใครว่าหารักสักเตือกบอกนักหานี่มันเป็นดิจังใครว่าหาจ้างยัง
0: ระวังเนอะขิงอย่าโดนลูกกุ้ย

0: พอนางบอก
1: กูเรื่องเดียวคือกันฟังฟังพูดเรื่องหลังเตื้อมาสิหายกันตาย
0: กินเหล้ากันบอ
1: ฮะสตางค์

จะเอาขาทางเก้าวางแขนง้อยกึดกึดลองก่อยเลือกเอาตังใดบัวแก้วนั้นเกี้ยวหมากยำยำส่วนน้องบัวคำสัมปันอมเมี่ยงอมหน่อย

รมแล้วนอนตวยบัวแก้วสักราโอ้โหนารีว่ามีแต่หาวขอลาแล้วบัวแก้วบัวคำ

0: ามซื้อบะลำไยหั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยวะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกำเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: อุ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อี
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเน
2: อว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็ว่าจะฮึอุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละเฮ้กูอู้แน่นก็อีน้อย

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับหวานอีก
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หาปลาอีก
1: อ๋อหาปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะระวังคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจานไปกะไก่ไปกะไก่กูอิดก็อิดเจ็บแอลก็เจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปอะผือเลยมึงเฮ้ย
1: อ๋อพี่อย่าขี้เปอะผือมาทั้งนี้นะแหมจะจริงๆ